0: ระหว่างไส้กรอกกับไส้อั่วมันแตกต่างระหว่างรสชาติ1แล้ว2ไส
1: ้60년장인의맛의비밀치앙마이식소세지의속재료를공개해주신대요
0: แล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมแล้วก็เป็นผัดไทย
1: 허브와함께돼지고기도아낌없이들어갑니다
2: 아송무산찬안과닌행아너댄콩토아송토
0: 그맨가오아송쿡쿡노인크로커인아노이
1: 돼지고기와태국허브가한데어우러져싸이우와속재료가금세완성됩니다반죽량이만만치않아기계가없으면꽤힘든작업이겠네요
2: 먹고하면이불량이껍데자유몰로있습니까
0: 아감자미감
2: 아오이렇게아이게한오아버지말이오
0: 이그거는그냥
2: 저보다오저보다더그더단단하죠 와이거움직이는거보세요와
1: 일로다져진근육이훈장처럼남았습니다 장인이솜씨좋게만든소시지는훈지하지않고곧바로화로에올려굽습니다톡쏘는허브향에불향이더해져보기만해도군침이돕니다
2: 야아까속을꽉채운소시지가이렇게먹음직하게구워졌어요아주노릇노릇진짜맛있을것같아요
3: 봄짐다이면까
4: 오케이어
2: 바로갓군갓군싸이워
1: 입안가득육즙이터지며허브향이감돕니다
5: 오얼마가
4: 알아이제
1: 발치앙마이에선겉바속촉싸이워를꼭드셔보세요제가사는방콕보다공기가시원해서일까요치앙마이는요요자적걸으며구경하는재미가있습니다그러다낯선풍경을만나면호기심이발동하죠
6: 저기봄상차하는분이계시는데요
1: 태국엔소망을담아신상을모시는풍습이있습니다
7: 아잔사와디캅
8: 아사와디캅
7: 깜랑타마라유갑
0: 허브머시와갑구바라마쟈
7: 아
0: 생빈후두레호쟈빈이다에펜타이
1: 부처님을치료했다는전설속의사
9: 지금에따지면석가문이우리부처님의주치의이셨어요
0: 티니펜란노펜룽리엔
7: 아룽리안
0: 룽리엔갑룽리엔성격갑
9: 여기는의학의신을모시는신상이있으니까정말믿음이확가는데요
1: 태국북부에서만체험할수있는전통마사지뜨거운화로의용도는
2: 어제갑자기오
0: 또마니
2: 오오
0: 아เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของที่นี่ก็ได้ครับเป็นออริจินอลหรือดั้งเดิม
2: อ๋อเหรอครับ
0: เพราะสืบจากบรรพบุรุษมานะครับมาจากปู่และพ่อ3เจน3รุ่น
2: โอ้
0: นะครับน้ําไพรน้ําไพรนี่มันงา
1: อ่า제가 한번 받아보겠습니다
9: 설마저등에다불을놓는건아니겠죠
1: 오일과허브를바르고뜨거운불판에발을올립니다
9: 오
2: 오마이마이로올라가오마이로가
1: 발로등을문질러주시는데따뜻하고시원한느낌
0: 아저마이마이로온타오로가아마이온온하이거무슨온온아저저바이도
1: 발에화상을입는건아닌지걱정되더라고요
2: 와발이익을것같은데요와어떻게괜찮으시지
9: 와우리선생님의내공이느껴집니다
1: 기름을가득머금은발을뜨겁게달군무쇠에올리면약초기운과열기가순식간에모인대요

0: คยกินเยอะที่สุดกี่จานหรอครับ
1: ประมาณ50
0: จานหรอครับกินได้หรอครับ
1: ได้มันมีนิดหนึ่งจานราคามัน3บา
2: ท혼자서50그릇이나드신다니대단한데요먹다보면쌓이는그릇의높이가이식당의진풍경이랍니다현지인에겐정겨운맛집처음찾는손님에겐색다른즐거움이되죠이게다몇그릇일까요
3: 60
4: Would you order 60?
3: Yeah, 60
4: Can you eat all?
3: Maybe not enough 맛있어
4: 맛있어요
2: 12그릇먹었는데불과36밥밖에안나왔어요
5: 와아바쁜마카
0: 아바쁜마카케이커팬또진짜공꺼유다이라카
5: 유다이카빨리가임거보
0: 오늘사진님의따뜻한마음을가지고가는것같아서정말보람있습니다
5: 아바쁜마카
2: 변치않는가격으로넉넉한인심을베푸는사장님
0: 감사합니다
2: 덕분에행복한추억을쌓고갑니다치앙마이여행의또하나의매력은울창한숲이가까이있다는점입니다해발300미터의도시가자리에있어기후가선선하고비가많이내려나무도잘자라죠서늘한공기와숲이주는여유걷는것만으로도힐링이됩니다
0: 아이우거진열대우림속을걷고있는데요치앙마이는시내에서조금만벗어나도이런아름다운자연을만날수가있어요그래서여행자들이이치앙마이를사랑하는것같습니다
2: 이소리들리시나요계곡사이로떨어지는우렁찬물소리에발걸음을재촉하는데요고개를들어보니웅장한폭포가우뚝서있습니다바위틈사이로떨어지는시원한물줄기
0: 이폭포가와여기서진짜물이떨어지는데야장관이네요
2: 이폭포의정체가궁금하시죠
0: 사실이곳은숨겨진비밀하나가있어요따라오시죠
2: 눈치채셨나요울창한숲과멋진폭포를가진이곳은인공적으로만든정원속카페입니다
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: 이분이인공숲을조성한사장님이죠
6: 아또키디앙아이나갑또젠니나갑
5: 어มีความชอบเป็นส่วนตัวชอบอยากจะมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
6: ขอโทษนะครับก็สร้างนี่ก็เป็นใช้เงินประมาณ
5: ก็ประมาณเกือบ200ล้านบาท
6: 200ล้านบาท200ล้าน
2: 너무큰금액이라바로계산이안되더라고요
7: 90억이드셨어요형님
5: เดิมที่นี่อ่ะไม่มีต้นไม้เลยแล้วก็ผมไปซื้อต้นไม้มาประมาณเฉพาะค่าต้นไม้นะ
2: 메마른땅에수만그루의나무를심고돌을옮겨와숲을조성하는데전재산을쏟아부었답니다사람의손길로만든초록색정원이경이롭습니다
5: 그유유공태바เราทำธุรกิจขายทอง
7: ปกติคน
5: อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพใช่แล้วก็ชอบเชียงใหม
7: ่
5: เลยอยากจะมาทำบ้านที่เชียงใหม
7: ่
5: มันมีความสุขมีความสุขมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมต้องการแบบนี้อยู่ละผมเงินที่คุณเสียค่าเข้าคนละ80บาทเนี่ยจะถูกแบ่งออกไปทำบุญทุกวันเลย
7: เต็มเท่าแล้วก็คือเช่นช่างหมดเรื่องที่จะดีเนาะ천상에서일하면서거기에서벌이던수익을